0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

0: ธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: ชาวเฟล็กซ์ทุกคนครับกำลังเดินทางไปทำงานรถติดอยู่ที่ไหนเนี่ยหรือว่าใครเริ่มงานแล้วก็ตามครับให้เสียงเพลงเพราะๆ10เพลงฮิตแล้วก็เสียงของ FJ Copter อยู่เป็นเพื่อนทุกคนนะจ๊ะเช้านี้ FJ Copter มารายงานตัวดูแลทุกคนแล้วครับยาวๆจนถึง11โมงเลยนะจ๊ะวันนี้นะเมื่อสักครู่ครับเลือกให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยกับเพลงอยากอินเพลงรักครับจาก Season 5 Featuring No One Elseอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็ขอมารีเควสต์กันเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเนาะอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษเดี๋ยว FJ Copter เนี่ยเห็นแล้วจัดให้เลยนะจ๊ะเลือกให้ตามคำขอครับอยู่กันยาวๆวันนี้ครับรวมถึงชั่วโมงที่3ของเราเนี่ยรอคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery กันด้วย wow.เมนูเบอร์เกอร์สเนาะเสริมให้เลยครับในชั่วโมงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยครับลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องครับอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: รวย
3: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ยิ่ง

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ขอให้พลังอำนาจพลังไตรช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
2: เมื่อทีพอปอยากเจ๋ง
3: เราจะเดบิววงกันใหม่
1: นี่แหละครับบอส
2: แต่วงกำลังเจ๋ง
1: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
3: บอสขอแนะนำไม้ไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวงอาวูฟของพวกเราน
4: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
2: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20 มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
5: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
6: Is that good
0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
7: Flex Lake Recommended

0: ซิงเกิลล่าสุดจากพี่ปามี่ครับที่คอปเตอร์เนี่ยชอบมากๆเลยอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยครับในชั่วโมงนี้นะหลุมอากาศจากพี่ปามี่ในยุคที่แต่ละเพลงเนี่ยสั้นลงเรื่อยๆเนาะบางเพลงเหลือแค่2นาทีกว่าๆแต่ว่าเพลงนี้กล้าหาญมากครับ4นาทีท่วนแล้วในระยะ MV เนี่ยที่มีความยาวประมาณ5นาทีกับ18วินาทีเราได้อินไปกับการแสดงของพี่ไอซ์แล้วก็พี่นิชาครับก็ไปติดตามดูกันได้ครับนี่คืออีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended
1: Flex Recommended RecommendedFlex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: 1045 Non-Stop Music ต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนครับสำหรับ3เพลงนี้ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอจากพี่ป๊อปปองกูลแล้วก็พี่ดาแอนโดรฟินดาวตกครับจากพี่แว่นใหญ่ฟิชเชอริง C9 ซับจากโบกี้ไลออนฟิชเชอริงว่านวันวา

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าก
1: ลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาย
2: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
5: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกันเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาทแค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตังส่งก่อนรวยก่อนสแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
4: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
7: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
8: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
6: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
7: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: คุณกำลังฟัง
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
10: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5
11: ไม่ได้แปลว่าเธอจะรักเรา

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ค่ฟังเฟล็กซ์ 104.5
1: ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: กับ Flex Delivery
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
0: ที่ Flex 104.5

0: ไม่รู้ว่าชาวเฟล็กซ์ที่ฟังอยู่เนี่ยเคยรู้สึกแบบนี้กันหรือเปล่านะกับการเป็นคนที่โชคดีกว่าคัปเตอร์เนี่ยเคยรู้สึกกับตัวเองแล้วมันก็แฮปปี้มากๆเลยอ่ะคือเมื่อเราอยู่ในความสัมพันธ์อะเนาะเราก็แน่นอนแหละเราเต็มที่เราทุ่มเทเราอยากจะทำให้คนที่เรารักเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้รับสิ่งดีๆเนาะเขารู้สึกโชคดีที่เขามีเราอยู่แต่พออยู่กันไปกันมาสักพักหนึ่งกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่มีคนคนนี้อยู่ข้างๆคนที่คอยเอาใจใส่เราคอยอยู่เคียงข้างเราในทุกเส้นทางที่เราเลือกคอยซัพพอร์ตเราแล้วก็คอยเป็นหูเป็นตาให้เราในวันที่เราซื่อบื้ออะไรประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมันเป็นโมเมนต์ที่เราโชคดีจังเลยและนี่คือเพลงคนที่โชคดีกว่าครับจากพี่โอบนิชิเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับในชั่วโมงนี้ของเราเนาะกับ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับและต้องขอขอบคุณด้วยครับในชั่วโมงนี้กับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยพัทระเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict ไทย
2: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Bulldog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: Flex Lake recommended.

0: เนี่ยใครบอกว่าทีป๊อปทำไม่ถึงทีป๊อปทำไม่ได้ผมเถียงขาดใจเลยเพลงนี้เนี่ยด้วยพลังของนักร้องด้วยคนที่ร่วมมาฟีเจอริ่งด้วยเสน่ห์ของตัวเพลงที่มีความเป็นลูกทุ่งมีหลายแนวอ่ะในเพลงเดียว1เพลงฟังคุ้มเลยแล้วบอกตรงๆว่ามางทำถึงมากๆครับนี่คือเพลงคิวปิดครับจากมางฟีเจอริ่งไฮอภพรอีกหนึ่งเพลงที่ดีมากๆเลยและอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ฟังจริงครับฟังแล้วม่วนจอยม่วนใจสุดๆเลยอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended Helicopter ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ
1: Flex Next Hour
0: ชั่วโมงหน้าครับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery รอคุยสายกับ FJ Copter กันได้เลยนะจ๊ะส่วน3เพลงที่รอทุกคนอยู่ครับ Good Morning Teacher จากพี่อะตอมชนการฉันก่อนเจอเธอจากพี่เจฟซาเดอร์ครับคิดถึงจากพี่ปามี

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีช่วงโมงนี้ที่ Flex 104.510:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: 1045 Non-Stop Music ในชั่วโมงที่3ของเราครับปิดท้าย10เพลงฮิต45นาทีด้วยเพลงนี้เลยหัวใจปลอดภัยดีจากพี่แก้มวิชญานี X Martin เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะต้องขอขอบคุณด้วยครับลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกครับและตอนนี้เราไปคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery ของเรากันเลย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex 104.5 ของเราครับเสิร์ฟให้เลยถึงที่นะให้ฟินกันเลยครับกับเมนูจากร้าน Bulldog Burgers ไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger Oklahoma Beef Burger แล้วก็ The Classic Bulldog Burger ที่ FJ Copter เนี่ยได้ลองแล้วบอกเลยว่ามันฟินมากๆครับแต่ยังไม่หมดแค่นั้นเราให้ฟินกันยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋อง Birdie Latte รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายครับทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับใครเป็นคอกาแฟตัวจริงก็มีกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ครับเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติเนี่ยบอกเลยว่ากลมกล่อมมากๆแน่นอนครับและตอนนี้ผู้โชคดีของเราอยู่ในสายแล้ว
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่แนะนำตัวนิดนึงครับว่าพี่ชื่ออะไรครับแล้วก็ทำงานอยู่แถวไหนวันนี
2: ้ชื่อพิมค่ะทำงานอยู่แถวสาทรค่ะ
0: พี่พิมพ์ทำงานอยู่แถวสาทรนะพี่พิมพ์ก่อนอื่นแสดงความยินดีด้วยเลยครับพี่พิมพ์เป็นผู้โชคดีของเรา
2: ขอบคุณค่ะ
0: พี่พิมพ์นี่ชอบทานอะไรเป็นพิเศษไหมในเมนูที่เราจะเสิร์ฟให้วันนี
2: ้ชอบทุกอันเลยค
0: ่
2: ะ
0: แน่นอนครับเดี๋ยวได้ฟินยกออฟฟิศแน่นอนพี่พิมพ
2: ์ค่ะ
0: โอเคพี่พิมพ์ครับถ้าได้รับแล้วเนี่ยก็อย่าลืมแบบว่าลงโซเชียลแล้วก็แท็กพวกเราให้ด้วยนะ
2: ได้เลยค่ะ
0: พี่พิมพ์อันนี้แอบถามนิดนึงว่าปกติแล้วพี่พิมพ์ชอบ FJ คนไหนเป็นพิเศษไหม
2: ก็ต้องชอบคอปเตอร์สิคะ
0: เออนี่แหละ โอเคขอบคุณพี่พิมพ์มากๆเลยครับในวันนี้นะเดี๋ยวฟินยกออฟฟิศเลยครับ
2: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณพี่พิมพ์มากๆเช่นกันครับเดี๋ยวส่งให้คุยกับโคโปรต่อนะชาว Flex ครับใครอยากฟินฟรีแบบนี้รีบไปลงทะเบียนเลยที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับ Flex 104.5 กันแล้วนะจ๊ะและร้าน Bulldog Burgers เนี่ยมี2สาขานะครับทั้งสีลมแล้วก็บางนาและก็สามารถไปส่องเมนูร้านได้ที่ทุกช่องทางออนไลน์ของร้าน Bulldog Burgers เลยนะจ๊ะต้องขอขอบคุณด้วยครับกาแฟกระป๋อง Birdie Latte นุ่มละมุนนมสดจริงและ Birdie Espresso หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋อง Birdie Latte นุ่มละมุนนมสดจริงและ Birdie Espresso หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

นเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Blessให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบลอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตร

0: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอเจพิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake Recommended

ซิงเกิลล่าสุดจากพี่โบกี้ไลออนครับที่แนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นะทิ้งท้ายกันเลยครับคือตัวเพลงเนี่ยพร้อมมากๆเลยแต่ว่าใครมันจะไปร้องตามได้ขนาดเจ้าตัวยังทำคอนเทนต์ออกมาบอกเองเลยว่าร้องไม่ได้เหมือนกันคือพี่ลูกเอื้อนขนาดนั้นน่ะใครจะไปเอื้อนได้แต่ว่าตัวเพลงมันดีจริงๆคือพร้อมมากๆเลยที่สำคัญตัว MV เนี่ยแหมเคมีเจนนิสกับพี่โบกี้มันดีมากๆเลยเนาะไปติดตามดูกันได้ครับนี่คือเพลงนาฬิกาทรายจากพี่โบกี้ไลออนแนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended คัพเตอร์ก็ Recommend ด้วย Flex like Recommended ห้ามพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านครับแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทแจกไปแล้ว2ครั้งครับครั้งที่1วันที่16พฤษภาคมรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายนรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3ครับในวันที่16กรกฎาคมนี้ครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลครับนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนอกจากนี้ครับยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ครับวันนี้จนถึง15กรกฎาคมเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินหมดเวลาของคัปเตอร์แล้วสำหรับวันนี้นะจ๊ะขอบคุณชาว Flex ทุกคนมากๆครับที่ Stay Tune อยู่ด้วยกันเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีสุดสัปดาห์เลยนะจ๊ะ3เพลงต้นชั่วโมงหน้าที่รอทุกคนอยู่ครับปล่อยจากพี่ป๊อปปองกูลสมดุลรักจาก C Featuring Sixkey ที่รักจากพี่โอ๊ตปราโมทวันนี้คัปเตอร์ขอตัวลานะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอฟกอฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าก
1: ลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน TrueVision Now และ TrueVision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปเปอร์

0: ณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

ใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งที่อยากลองรัก

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: สวัสดีครับสวัสดีชาว Flex 104.5 ที่น่ารักของเราทุกคนเลยนะครับได้ยินเสียงแบบนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแน่นอนนะครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นนะครับขออนุญาตนะครับวันนี้มาแทน FJ Pluster ของเรา1วันนะครับมาเจอกับชาว Flex ทุกคนในช่วงสายๆนะครับเกือบจะเที่ยงวันอังคารที่14กรกฎาคมนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะวันนี้อยู่กับ FJ ต้นนะครับใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับก็ช่วยกันรีเควสต์เพลงเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับและสำหรับเพลงที่เพิ่งจบไปนะครับต้นก็ใจดีจัดให้ตามคำขอเลยนะครับซิงเกิลจากโฟร์นะฮะกับเพลงซึมซับนะครับเปิดให้แล้วนะฮะส่งท้ายช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยเลยกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: Is that good?
3: ดีและดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันต้องดีนะ
2: ดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
3: ต้องดีนะ
4: ดีนะ
1: Flex Leg Recommended This Week ไม่เคยได้ลา Three Man

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับต้นขอเอาใจแฟนๆของซาร่าซาโลล่ากันหน่อยดีกว่ากับเพลงนี้เลยหน้าที่ฉันนะครับบอกเลยว่าความพิเศษของเพลงนี้นะครับก็คือเขาได้ข้าวจากเฟลโลมาเขียนเพลงให้ด้วยนะครับแล้วก็ได้น้องโจรินจาก 4EVE นะครับมาร่วมแสดง MV ด้วยนะครับรวมถึงซาร่าเนี่ยเขาก็เล่น MV เพลงนี้เองด้วยนะฮะใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นขอเปิดให้คนได้ฟังกันก่อนเลยกับช่วง FlexRecommended ครับ Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour ตอนนี้ก็เผลอแป๊บเดียวนะฮะใกล้จะเที่ยงแล้วด้วยนะครับชาว Flex ก็อย่าลืมหาอะไรทานกันด้วยนะครับและแน่นอนที่สุดว่าในชั่วโมงหน้าต้นมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่นะครับจะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำมันเอง
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากปันสนวัฒน์นะครับกับเพลง Day One นะครับและบอกเลยนะฮะสำหรับชาว Flex ที่เป็นสายกินทุกคนนะครับต้นไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆกับ Flex Delivery เดือนนี้นะฮะเราจะส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers นะครับบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยเขามีสาขาให้เลือกทั้งสีลมและบางนาเลยนะครับลองไปส่องเมนูของทางร้านเขาได้นะครับที่ทุกช่องทางออนไลน์ Bulldog Burgers นะครับกับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันนะครับที่โดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche Bun กรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger นะครับ Oklahoma Beef Burger และ The Classic Bulldog Burger นะครับเราเนี่ยจะจัดส่งให้พร้อมกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอ็กเพรสโซ่นะครับแค่ลงทะเบียนกันเอาไว้ที่ Flex Connect แค่นี้ก็รอลุ้นรับความฟินถึงที่กันได้เลยครับ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: Flex 104.5

สำหรับใครที่อยากเป็นคนสำคัญแต่เป็นได้แค่คนสำรองนะครับ FJ ต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจาก Proxy นะครับกับเพลงขี้แงนะครับและสำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนห้ามหนี FJ ต้นไปไหนเด็ดขาดเลยนะครับต้นไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงครับ

0: อเลยนะครับ3เพลงนี้ได้ฟังกันแน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับทุกคน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45
2: Non-stop Non-music
1: Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ิงเกิลจากพี่ตู่ภพธรนะครับกับเพลงตรงกับใจนะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเขาก็ได้ร่วมงานกับมาทีมด้วยนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยส่งท้ายช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับจัดให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะ10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะกินข้าวกันมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็อาจจะกำลังรู้สึกง่วงนอนกันนะครับบอกเลยว่าใครที่ชอบงีบตอนกลางวันนะครับยกมือแสดงตัวออกมาเลยนะครับเพราะว่าการงีบตอนกลางวันสั้นๆเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดนะครับเพราะว่าการงีบสั้นๆเนี่ยนะครับมันจะช่วยบูสต์สมองของเรานะครับเพิ่มความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความจำนะครับดีกว่าที่เราเนี่ยต้องฝืนทำงานไปแบบเหนื่อยๆซะอีกนะครับแล้วก็หลังจากที่เรางีบแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกเฟรชขึ้นมาได้ทันทีเลยนะครับใครที่กำลังรู้สึกง่วงนอนอยู่ตอนนี้นะครับ FJ ต้นก็ขอแนะนำให้ลองไปงีบดูสัก 5-10 นาทีแล้วกันนะครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาน
2: ี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนกโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers กับเมนู Smash Burger Style American โดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Bulldog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับต้นขอเอาใจนนแฟมกันหน่อยดีกว่านะฮะกับอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆๆๆเลยนะครับไม่เปิดไม่ได้จริงๆสำหรับเพลงนี้นะครับซิงเกิลจากนนทนนนะครับกับเพลงคำนั้นหรือว่าอันเซดนะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงความรู้สึกของความรักนะครับที่เก็บเอาไว้ในใจนะครับแต่ว่ายังไม่กล้าพูดออกมานั่นเองครับ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะฮะกับช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: และสำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะฮะขอส่งต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นมาดูแลชาว Flex ทุกคนกันต่อนะครับพร้อมกับ3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันตอนชั่วโมงหน้าครับ

0: อีกทีได้ไหมรอฟังกันได้เลยนะครับกับ3เพลงนี้ที่ต้นทิ้งท้ายไว้ทุกคนได้ฟังกันต้นชั่วโมงหน้านะครับแล้วตอนนี้ต้นต้องไปก่อนแล้วนะฮะหมดเวลาแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่คืนนี้2ทุ่มถึง5ทุ่มเหมือนเดิมที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: The Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: อยากจะกอดเธอนานๆ Have a good time จาก Black Heart นั่นเองนะฮะเป็นหนึ่งเพลงรักที่ไม่ได้หวานเลี่ยนจนเกินไปมีความละมุนกลมกล่อมแล้วก็ปนขมนิดๆอยู่ในนั้นด้วยหลายๆคนน่าจะเคยแบบว่ามีฟีลเหมือนกับในเพลงนี้เนาะคือเราเข้าใจกันนะแต่เข้าใจกันในวันที่มันอาจจะสายเกินไปช้าเกินไปซะแล้วนะครับผมส่งท้ายกันในช่วงนี้นะฮะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ทักทายชาวเฟล็กซ์ด้วยอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นเรียบร้อยนะฮะสเตย์จูนกันวันนี้วันอังคารที่14อยู่กันตั้งแต่เวลานี่แหละ14นาฬิกาถึง17นาฬิกา wow. เอ๊ะให้มันล้อกันซะหน่อยนะครับผม3ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมนะฮะบรรยากาศอังบายๆวันอังคารอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาได้ช่องทางเดิมของเราเลยที่แอปพลิเคชัน Flex Connect จะได้ให้คุณมีความสุขกันระหว่างที่หลายๆคนน่าจะทำงานกันอยู่หรืออาจจะขับรถกันอยู่นะครับจะไม่เหงากันเนาะขอบคุณด้วยนะช่วงนี้โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: Is that good
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
4: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยพัทระเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Media Addict Thai
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอเจพิมขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Like Recommended

หนึ่งซิงเกิลซึ้งๆเศร้าๆโชคดีนะ Grow Apart จากลาลิบางครั้งเนี่ยปุ่นคิดว่าบทสรุปที่มันดีของความสัมพันธ์นะครับอาจจะไม่ใช่การรั้งกันไว้ไม่ใช่การพยายามจะแบบ

0: ยื้อกันให้ไปต่อได้แต่คือการยอมรับความจริงตรงหน้าว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็กล้าที่จะอวยพรให้อีกฝ่ายเนี่ยได้เจอกับความสุขในแบบที่เขาต้องการถึงแม้ว่าตรงนั้นเราอาจไม่ได้เป็นความสุขของเขาอีกแล้วแต่เชื่อเถอะว่าความสัมพันธ์ที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วก็ได้จบลงไปนะครับมันจะให้อะไรกับเราเสมอเลยนะในงานส่งท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ญี่ปุ่นนะครับผมกับ Flex Recommended
1: Flex like Recommended RecommendedFlex Flex Next Hour
0: ไหนไหนบ่ายบ่ายวันอังคารใครกำลังนั่งอยู่โต๊ะทำงานแล้วเริ่มจะง่วงแล้วมันจะไม่ไหวแล้วยกมือขึ้นมาเลย แม่พึบพับพึบพับกันเลยนะครับในออฟฟิศกันเนี่ยส่วนใครที่ขับรถอยู่นะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อแน่นอนนะครับจัดไปแล้ว3ซิงเกิลนี้

0: อฟังได้เลยนะฮะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันอย่าไปไหนนะฮะ
1: Flex Flex Next Hour
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าเปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ดันล็อปบลูเรสปอนส์ TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้องดันล็อปบลูเรสปอนส์ TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปบลูเรสปอนส์ TG

0: นท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Live House Nostalgia Replay Presents Buddha Blaze ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไฮไฟพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
1: เอาไปทำกันเอง
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

ป็นหนึ่งเพลงที่ติดหูมากๆเลยนะฮะทุกความหมายจาก Hers แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงประจำงานแต่งในช่วงที่ผ่านมาเลยทุกคนคือปุ่นได้ยินเยอะมากในงานแต่งที่เขาเลือกเอาเพลงนี้ไปใช้กันนะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับชั่วโมงนี้ปุ่นมีคำถามอยากจะมาถามชาว Flex กันหน่อยคือเชื่อว่าทุกคนแหละน่าจะต้องใช้แอปพลิเคชัน LINE อย่างแน่นอนเคยไหมครับเคยดองแชทกันหรือเปล่าทุกคนเวลาที่คุณดองแชทก็คืออะไรมันเยอะมากๆอ่านไม่ทันตอบไม่ทันจริงๆแล้วเขาบอกว่าแต่ละวันนะครับคนเราเนี่ยได้รับประมวลข้อมูลเยอะแยะมากมายทั้งอีเมลข่าวสารต่างๆโซเชียลมีเดียจนมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยสมองอาจจะเกิดภาวะรับข้อมูลมากเกินไปจนทำให้การตอบแชทแม้แต่เพียงประโยคสั้นๆมันก็เป็นอะไรที่สามารถทำให้เกิดความหนักอึ้งเป็นภาระทางจิตใจของคุณได้เลยนะครับผมมันก็เลยเหมือนกับเป็นกลไกป้องกันตัวอัตโนมัติอันหนึ่งทำให้เราเนี่ยชะลอการตอบออกไปก่อนเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานที่ยังเหลืออยู่อันน้อยนิดนั่นเองเพราะฉะนั้นหากคุณกำลังดองแชทใครอยู่นะครับมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนนะให้คุณหันกลับมาดูแลแล้วก็พักผ่อนสมองอย่างจริงจังในทางกลับกันใครที่ถูกดองแชทให้เข้าใจได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากดองแต่ว่าฉันไม่ไหวแล้วจริงๆ คุณก็อาจจะสบายใจขึ้นได้นะฮะเอามาฝากกันในช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleepบัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway

Jason Dirjo. Crop to play it. 1045 non-stop music. Sip play it. See the penalty. He flex. Royce to turn. โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

าฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนนะฮะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเธอเลยที่ก็ปล่อยมาแล้วโอ้โหฮิตมากๆก็เลยเอามาส่งท้ายชั่วโมงที่2แบบนี้กันและสมมุตินะถ้าเกิดว่าในชีวิตจริงของคนเราเนี่ยมีนาฬิกาทรายที่สามารถย้อนเวลาได้จริงๆก็คงมีหลายๆคนนะครับที่อาจจะยังยึดติดอยู่กับเวลาก็คงจะพลิกมันกลับไปกลับมาเพื่อให้ได้อยู่กับสิ่งที่รักหรือว่าสิ่งที่กำลังจะจากไปครั้งสุดท้ายให้ได้นานที่สุดแล้วบอกเลยว่า MV เพลงนี้นะฮะได้

0: ไอเจนิสมาร่วมงานเป็นอะไรใหม่ๆเคมีใหม่ๆบอกเลยว่าดราม่าถึงใจมากๆและอีกหนึ่งความพิเศษนะครับผมไปเห็นมาก็คือใน MV เพลงนี้โบกี้ไลออนเปลี่ยนไปถึง9ลุคเลยทุกคนก็คือปังมากๆใครที่ฟังเพลงแล้วเพลงมันปังนะฮะลองไปหาดู MV กันได้เลยและนี่คือ Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่ออีก1ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะฮะมาเช็คกันหน่อยกับ3สาวพิกซี่ได้เลยเตรียมตัวเช็คกันนะทุกคนส่วนใครที่อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะยังสามารถรีเควสต์กันมาได้ต่อเนื่องที่ Flex Connect ของเราเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาสเตย์จูนกันกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 นะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
7: เอาไปทำกันเอง
8: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
9: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
10: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
11: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
10: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 15 Hit 45 T
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: 10เพลงแบบนี้ทุกต้นชั่วโมงแน่นอนนะฮะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เมื่อกี้นี้เป็นซิงเกิลจาก Mark Chris Bus Because of You I Shine นะครับกี่หมื่นครั้งที่ตกหลุมรักคนเดิมนั่นเองก็เป็นศิลปินหนึ่งวงที่มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็คือเพลงรักมักยากเนาะที่ปล่อยออกมานะฮะแล้วก็มีน้องไทยนี่แหละที่ไปฟีเจอริ่งกับพี่ๆวงมีนนะครับกับซิงเกิลถ้าเขาดูแลเธอไม่ดียังไงเดี๋ยวจะเอามาเปิดให้ได้ฟังกันทั้ง2เพลงเลยเอาใจชาว BS แล้วก็ชาว Flex กันนะครับผมชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะในวันนี้ก็เดี๋ยวอยู่กันถึง 5:00 นเลยเนาะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับรีเควสต์กันมาที่ App Flex Connect ได้เลยขอบคุณด้วยนะครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาคุยกับผู้โชคดี Flex Delivery เมื่อเช้ากันหน่อยดีกว่านะฮะว่าได้รับไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับคุณพิมพ์
2: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งก่อนเลยนะฮะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างได้รับไปเซตใหญ่เลยไหมครับวันนี
2: ้ใหญ่มากค่ะ
0: ตกใจเลยไหมล่ะ
2: ตกใจค่ะคิดว่าจะแบบแค่นิดเดียวค่ะ
0: เราได้แบ่งเพื่อนๆที่ออฟฟิศทานบ้างหรือเปล่า
2: แบ่งค่ะ
0: เรียบร้อยเน
2: า
0: ะ
2: ไม่น่าจะหมดนะคะทั้งปีก็
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยทีเดียว
2: ค่ะ
0: แล้วปกติคุณพิมพ์เป็นสายลาเต้หรือว่าสายเอสเปรสโซ่ฮะ
2: ส่วนใหญ่จะเป็นเอสเปรสโซ่นะคะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นน่าจะชอบเนาะกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ของเรานะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคยังไงวันหลังมาร่วมสนุกได้ใหม่นะครับ
2: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่นะฮะชาวออฟฟิศคนไหนอยากฟินกันยกออฟฟิศแบบนี้เหมือนคุณพิมพ์นะครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมนะครับรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บทันทีส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆนะฮะเพราะเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆเลยจากร้าน Blue Dogs Burgersกับเมนู Truffle Mushroom Burger นะฮะเป็นซอสทรัฟเฟิลมายโยหอมจนเตะจมูกมีโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์รสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อและหอมใหญ่รวมไปถึง The Classic Bulldog Burger ครับเนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเนี่ยเข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักด้วยยังไม่หมดนะครับยังมีมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำส่งไปให้อีกด้วยซึ่งร้านนี้ก็มีสาขาให้เลือกทั้งสีลมแล้วก็บางนาเลยลองไปส่งเมนูกันก่อนได้ที่ช่องทางออนไลน์ของ Bulldog Burgers แต่ถ้าเกิดว่าอยากฟินกันแบบฟรีๆนะครับลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
6: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
7: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เบา
8: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ ทีมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ชอบกลับได้ยังนะฮะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยของริสานาริสาทุกคนศิลปินสาววัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นลูกสาวคนเก่งของพี่จี๊บเทพอาจกวินอนันต์ของเราอีกด้วย คือบอกเลยว่าเพลงนี้นะฮะเป็นภาคต่อของซิงเกิลก่อนหน้าอย่าง My Daisy เพลงนี้เนี่ยจะเป็นตัวแทนของความรู้สึกของคนที่แอบชอบใครสักคนมานานจนเริ่มอยากรู้คำตอบจากอีกฝ่ายว่าชอบกลับบ้างหรือยังหลังจากที่ได้ส่งความรู้สึกดีๆไปให้ทุกวันเนี่ยนะฮะซึ่งเดี๋ยว MV จะปล่อยออกมาในวันพรุ่งนี้นะครับพร้อมกับมาFlex Talk ของเราด้วยรอติดตามได้เลยนะฮะวันพรุ่งนี้รับรองว่าพิเศษแน่นอนหนึ่งงานส่งท้ายในชั่วโมงนี้ในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Flex Flex

าล่ะวันนี้หมดเวลาของ FJ ญี่ปุ่นแล้วนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปอยู่ต่อกับ FJ Zen ได้เลยมี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วด้วยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมนะทุกคนวันนี้ก็ขับรถกลับบ้านดีๆมีความสุขมากๆนะครับ Have a nice Tuesday evening ครับบ๊ายบาย Flex

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำ
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5 คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำ

0: พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมจากไทม์ไทยนะคะเพลงนี้พูดแล้วก็เหมือนกำลังว่าใครสักคนหนึ่งอยู่เนาะแต่ว่าเปล่านะคะ FJ Zen แค่เปิดให้ทิ้งท้ายช่อง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 วันนี้มาพูดมาทำเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือเพลงเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามความต้องการของชาว Flex 104.5 ผสมกับความต้องการของ FJ Zen ที่จะเปิดให้ ก็ไม่ได้รับปากว่าเปิดให้ทุกเพลงเนาะแต่เอาเป็นว่าขอมาก่อนนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะตอนนี้เดือน7เดินทางมาถึงกลางเดือนแล้วนะทุกคนก็จริงๆเวลาผ่านไปเร็วมากจะบอกว่ามีเมนูใหม่แล้วก็ไม่ใช่เนาะเราแจกกันมา2อาทิตย์แล้วนะคะสำหรับ Flex Delivery ทุกคนอย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยสำหรับใครที่ชอบเบอร์เกอร์นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังจะชอบใจมากๆเลยเพราะว่าไม่ได้อิ่มคนเดียวแน่นอนได้หลายเมนูใครที่เป็นผู้โชคดีเอาดีๆเซนอิจฉาเลยนะอ่ะเข้าไปในแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะมีอะไรให้ Connect กันก็ทำให้ครบทุกคนจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆที่นี่ที่ Flex 104.5 นะคะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ที่แง Boys Don't Cry ซิงเกิลล่าสุดจาก Proxy นะคะเพลงนี้ใครอยากเห็น Proxy ใส่ชุดนักเรียนแล้วก็คือไม่ขัดเลยอ่ะทุกคนมันเข้ามากไปถ่าย MV กันในโรงเรียนด้วยนะคะถ้าอยากเห็นบรรยากาศแบบนั้นเวลาที่เขาอยู่โรงเรียนเดียวกันไปติดตาม MV เพลงนี้ได้ขี้แง่ทิ้งท้ายช่วงนี้ Flex Recommended Flex Recommended เอาล่ะทุกคนก่อนหมดชั่วโมงนี้ฉันมีเรื่องที่ใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ต้องฟังทางนี้เลยค่ะย้ายบ้านอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะ Refinance จากธนาคารออมสินสำหรับลูกค้าที่ต้องการ Refinance สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงและผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนะคะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนตามเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้สนใจรีไฟแนนซ์บ้านก็สามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSBContact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: มาเลยค่ะใครอยากฟังเพลงต่อมาทางนี้เลยค่ะ Flex 104.5 ชั่วโมงหน้านะคะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาย
2: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนมาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนไม่ได้ทำคุณธรรม
4: เอาไปทำกันเอง
5: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะเมื่อสักครู่นี้ทิ้งท้ายกันไปกับคุ้นๆจากพี่แหนมรณเดชแล้วก่อนหน้านั้นก็เป็นเพลงที่คุ้นๆกันทั้งนั้นแหละฟังกันจนคุ้นหูแล้วงงเหมือนกันใช่ไหมว่าอุ๊ยทำไมฉันเป็นคนร้องเพลงเก่งขนาดนี้ร้องได้ทุกเพลงเลยเซ็นรวบรวมเอาไว้แล้วค่ะสำหรับเพลงที่ทุกคนชอบแล้วก็เป็นเพลงฮิตที่มาจากศิลปินที่ทุกๆคนคุ้นเคยนะคะในช่วงนี้ยังไงก็อย่าลืมขอกันเข้ามาค่ะอยากฟังเพลงไหนชอบศิลปินคนไหนเป็นพิเศษนะคะก็ไม่ต้องพยายามอะไรมากลองขอมาเดี๋ยว FJ เซ็นก็จะเปิดให้นะคะชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันวันนี้ถึง 1:30 นเหมือนเดิมผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ก็ได้สำหรับใครที่ตอนนี้กำลังกลับบ้านแล้วอาจจะถึงบ้านแล้วอยากฟังเพลงต่อนะคะอยู่เป็นเพื่อน FJ เซนก่อนวันนี้ถึง 20:30 เลยและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำ
4: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
6: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
5: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

หลุมอากาศผลงานจากศิลปินที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะนี่คือพี่ปามี่ก็รู้สึกว่าเรารู้จักแล้วก็โตมากับศิลปินคนนี้ใช่ไหมแต่เพลงนี้มาถึงเพลงใหม่แล้วค่ะเป็นเพลงใหม่ที่ถูกเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์จริงในช่วงที่พี่ปามี่ต้องอยู่โรงพยาบาลนะทุกคนเหมือนเป็นเจอร์นี่บันทึกความอึดอัดท่ามกลางความไม่แน่นอนความรู้สึกเหมือนกับตกลงไปอยู่ในหลุมมืดแล้วก็ชีวิตมันสะดุดลงไปอยู่ในหลุมอากาศล่องลอยอยู่กับความกลัวที่ว่าจะสูญเสียคนที่รักนะคะจนพี่ปามี่บอกว่ามันอาการคล้ายกับหายใจไม่ทั่วท้องอ่ะเหมือนกับอากาศกำลังค่อยๆหายไปเซนชอบนะเป็นบันทึกที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงชื่อว่าหลุมอากาศเพลงนี้นะคะอย่าลืมอยากฟังเพลงนี้เมื่อไหร่ตกหลุมรักเพลงนี้แล้วใช่ไหมขอกันเข้ามาได้นะคะที่ Flex Connect Flex like recommended Flex Flex Next Hour ก่อนที่จะฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้านะคะไหนๆก็น่าจะตรงกับเวลาดินเนอร์ของหลายๆคนนิดนึงแล้วกันเนาะทุกคนอย่าลืมไปลงทะเบียนนะ Flex Delivery นะคะสำหรับเดือนนี้ Bulldog Burgers นะคะ

ีเมนูเบอร์เกอร์ให้ทุกคนได้ชิมกันแบบอิ่มๆหลายเมนูเลยแล้วก็ไปพร้อมกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ด้วยอย่าลืมลุ้นเป็นผู้โชคดีกันไปลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะ

0: บอกเลยว่า3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าทุกคนได้ฟังแน่นอนนะคะใจสมใจอุ่นเดชนิศราขอโทษได้ไหมนนทนนท์ฟีเจอริ่งกับบิลกิ้นและเพลงนี้เลยจำไว้อิ๊งวรันธร
1: Flex Flex Next Hour เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทรเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Media Addict Thai
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

What's going on พี่กรีดมาแล้วค่ะช่วงเวลาที่ FJ Zen ต้องไปเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวยังไง2ทุ่มเป็นต้นไปทุกคนอยู่กับ FJ ต้นนะคะส่วนหลังจากนี้ฟังเพลงกันต่อได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect

รอฟังหลังจากนี้ได้เลยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะส่วนใครที่กำลังขับรถกันอยู่ฟังผ่านคลื่น Flex 104.5 อัปเดตข่าวการเนาะสำหรับครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะก่อนที่จะได้เจอกับพี่ต้นอยู่ด้วยกันถึง5ทุ่มเลยนะคะส่วนพรุ่งนี้ FJ Zen ประจำการเวลาเดิม5โมงเย็นและอย่าลืมว่า Flex Talk ของเรามีน้องริสานริสามาเจอกันได้นะคะตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปแต่ว่าตอนนี้ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำมันเอง
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

ซิงเกิลจาก Chilling Sunday นะครับกับเพลงคนเก่าเขาทำไว้ดีนะครับและตอนนี้ต้นขอต้อนรับชาว Flex ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมารายงานตัวแล้วนะครับมาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนในคืนนี้นะครับคืนวันอังคารที่14กรกฎาคมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้นขอเอาใจชาว Flex ทุกคนที่เป็นสายกินกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดจริงๆนะฮะกับ Flex Delivery เดือนนี้นะครับเราจะส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers นะครับที่ร้านนี้เนี่ยเขามีสาขาให้เลือกทั้งสีลมและบางนาเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยลองไปส่องเมนูของทางร้านได้นะครับที่ทุกช่องทางออนไลน์ Bulldog Burgers นะครับกับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันนะครับที่โดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche Bun กรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger Oklahoma Beef Burgerและ The Classic Bulldog Burger นะครับบอกเลยว่าเราเนี่ยจะเสิร์ฟพร้อมกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอ็กเพรสโซ่นะครับง่ายมากๆเลยนะครับแค่ไปลงทะเบียนกันเอาไว้ที่แอป Flex Connect แล้วก็รอรู้รับความฟินถึงที่กันได้เลยครับ

0: ีกหนึ่งเพลงที่มาแรงมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ถูกขอเข้ามาเยอะสุดๆไปเลยนะครับซิงเกิลจาก Boogie Lion นะฮะกับเพลงนาฬิกาทรายนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่สามารถขึ้นไปถึงอันดับที่1ใน YouTube Music นะครับพร้อมกับขึ้นเทรนดิ้งแผ่นเสียงยอดนิยมภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เพลงนี้เนี่ยถูกปล่อยออกมาด้วยนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ตอนนี้ก็ใกล้จะ3ทุ่มแล้วนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชาว Flex เนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่นะครับยังคงอยู่เป็นเพื่อน FJ ต้นอยู่หรือเปล่านะครับบอกเลยว่าต้นชั่วโมงหน้าต้นมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

0: เพลงนี้รอทุกคนอยู่แน่นอนต้นชั่วโมงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับกลับมาเจอกันที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 1045 Non-stop Non-music
2: Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: สิงกันจากปันสอนวัฒน์นะครับกับเพลง Perfect นะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับจัดให้ทุกคนได้ฟังกันตามคำขอเลยนะฮะ10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นขอเอาใจแฟนบอลกันหน่อยดีกว่านะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ย World Cup 2026นะครับก็เข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับเป็น2คู่ Big Match เลยนะครับที่แฟนบอลเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยในรอบรองชนะเลิศแบบนี้นะครับคืนนี้นะครับจะตรงกับเช้าวันที่15กรกฎาคมนะครับเวลา14:00 นะฮะตามเวลาประเทศไทยนะครับทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยจะเจอกับทีมชาติสเปนนะครับต่อด้วยวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นเช้าวันที่16กรกฎาคมนะครับทีมชาติอังกฤษจะเจอกับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับก็สำหรับใครที่เป็นแฟนบอลนะครับไม่ควรพลาดจริงๆนะครับรอลุ้นรอเชียร์กันได้เลยนะครับและนัดชิงที่3นะครับเขาจะแข่งกันในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเวลา16:00 นะครับส่วนนัดชิงชนะเลิศนะครับจะเป็นช่วงเช้าวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนะครับเวลา14:00 นะครับต้นบอกได้คำเดียวเลยว่างานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
3: ให้คุณ

0: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโพเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
2: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณ

Radio Job. Crop to play it. 1045 non-stop music. สิบเพลงฮิต40นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: FJ ต้นใจดีจัดให้แล้วนะครับซิงเกิลจากซาร่าซาโรล่านะครับกับเพลงหน้าที่ฉันนะครับบอกเลยว่าพูดถึงเพลงนี้นะครับต้นขอพูดถึงมิวสิกวิดีโอแล้วกันนะครับเพราะว่าซาร่าเนี่ยเขานำแสดงเองเลยนะครับแล้วก็ได้โจลินจาก 4EVE นะครับมาร่วมแสดง MV เพลงนี้ด้วยนะฮะใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้แต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นเปิดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour
0: สำหรับในชั่วโมงหน้ากลับมาลุยกันต่อได้เลยนะครับต้นมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่นะครับต้นไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงครับ
2: DJ

0: ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับหลัง4ทุ่มได้ฟังแน่นอน3เพลงนี้นะครับกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: ขอให้พลังอำนาจพลังรัตไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
5: เมื่อทีพอปอยากเจ๋ง
6: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
4: นี่แหละครับบอส
5: แต่วงกำลังเจ๋ง
4: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
6: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง Awoof ของพวกเราน
7: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
5: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20 มิถุนายนการคัดทางอาชีอี
8: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
9: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: มาครับมาแล้วนะฮะ FJ ต้นกลับมาแล้วครับมาเปิดเพลงเพราะๆให้กับชาว Flex ทุกคนได้ฟังกันต่อนะครับจัดไป10เพลงเพราะต่อเนื่องเลยนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจากโอบนิธินะครับกับเพลงคนที่โชคดีกว่านะครับและสำหรับใครที่มีคนที่โชคดีอยู่แล้วนะครับเจอกับคนที่ใช่นะครับวันนี้นะครับต้นขอมาแนะนำสูตรลับในการเติมความหวานกับแฟนนะครับนั่นก็คือกฎ222นะครับโดยทุก2สัปดาห์นะครับจะต้องออกไปเดทกันข้างนอก1ครั้งนะครับอย่างเช่นการกินข้าวดูหนังหรือว่าเดินเล่นนะครับทุก2เดือนนะครับจะต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแค่2คนนะครับโฟกัสแค่กันและกันเท่านั้นนะครับและทุก2ปีนะครับจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไปรถทริปยาวๆนะครับเพื่อสร้างความทรงจำดีๆด้วยกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะลองเติมความหวานให้กับคนรักของเรานะครับก็ลองทำตามกฎนี้ดูกันได้เลยนะครับ222นั่นเองครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยพัทระเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Media Addict Thailand
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจาก Proxy นะครับกับเพลงขี้แงนะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงการปลอบใจตัวเองจากการไม่ใช่คนที่ถูกเลือกนะครับถึงจะอยากเป็นคนสำคัญแต่ได้สถานะเป็นแค่คนสำรองนะครับ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเวลาหมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะฮะเผลอแป๊บเดียวเนี่ยก็ใกล้จะ5ทุ่มแล้วด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ง่วงนะครับก็รอฟังเพลงเพราะๆที่ต้นทิ้งท้ายเอาไว้ให้ได้เลยกับ3เพลงนี้ครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อก่อนนอนในคืนนี้นะครับและวันนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับต้นต้องไปก่อนแล้วฮะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้คืนนี้ฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45นาที

0: 10:45
1: non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
6: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
7: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
8: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
6: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
7: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ครบเวลาครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
2: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
1: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
2: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
3: ขอให้พลังอำนาจพลังใจช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
4: เมื่อทีพอปอยากเจ๋ง
5: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
3: นี่แหละครับบอส
4: แต่วงกำลังเจ๋ง
3: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
5: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง Awoof ของพวกเราน
3: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
4: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20มิถุนายนคัดทางอาชีอี
6: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
7: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยพัทระเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thailand
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
9: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
8: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
9: 10:45 Non-stop Non-stop Music

0: ต้องยอมก่อนก็แล้วจะให้ฉันทำยังไงก็แปลว่าเธอจะเหงาขึ้นมาเวลาที่ไม่มีใครให้ฉันไปหาเธอได้ไหม
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที T-Flex 104.5

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเผลอมองไม่ใช่คนที่

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: เธอบอกให้ฉันไปเจอคนที่ดี

0: Daily Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
0: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45
2: Non-stop Music 10 เพลงฮิต
1: 45 นาที

0: ดีน่านมชูเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ต้องดีน่า
2: Flexlec recommended this week Cupid Cupid มังฟีดไฮอภพร

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: Is that good?
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop music

0: าวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแถลงกินให้จึ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ียงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
2: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
1: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
2: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
1: Flex 104.5